0: ค่าเดินรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมาร์คประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเหล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาสวิตบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลย 7-11 บางดาน50เมตรโทร0624565556ที่1ด้านงานบริการเดินรถยนต์ต้องร้านส้มไม้คาสวิต
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลาโทร081-357-4245
2: ทำยางหยุดล้อแม็กสงขลาเปิดบริการแล้วเรามียางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์แม็กใหม่แม็กมือสองในราคาย่อมเยาพร้อมให้บริการตั้งศูนย์ถุงล้อเช็คช่วงล่างพร้อมทำยางหยุดล้อแม็กสงขลาตั้งอยู่ที่ถนน30เมตรตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาบริหารงานโดยน้องอาบจะเปลี่ยนยางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์ล้อแม็กใหม่แม็กมือ2โทรสอบถามราคาได้ที่0969255363
3: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา

ก่อนที่ท่านผู้ฟังจะได้รับประทานอาหารเที่ยงกันท่านผู้ฟังฟังกันได้ทางสถานีวิทยุ VR Radio FM 88.75 MHz

จอมเพื่อมอไว้กับคนที่ท่านรักและคนที่ท่านคิดถึงคิดถึงครับโทรกันเข้ามาที่0 7 4 8 1 2 0

พฤหัสบดีที่17กันยายน2569ช่วงแรกของรายการหมอบความสุขหมอบงานเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันก่อนฟังกับงานเพลงก้องพงแปดฟันปู่ต้นงานเพลงยายำคำว่าแก่ครับหมอบความสุขให้กับทุกท่านฟังพร้อมๆกันเลยครับ

ครับทั้งที่รู้ว่าเขาอายุมาเขาแก่นะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเรียกเลี้ยงได้ก็อย่าใช้คำว่าแก่ครับท่านผู้กว้างเรียกเลี้ยงแต่แล้วก็อย่าย้ำคำว่าแก่ครับท่านผู้กว้างไม่ถึงการก็รองครับหรือว่าเตือนไม่ให้พูดถึงความแก่หรือความมีอายุมากความชรานั่นเองครับท่านผู้กว้างหรือว่าอย่ามาตอกย้ำกันครับนะจำเติมกันเลยครับเรื่องไว้ความแก่นะครับนะปลอกวังแล้วรู้สึกมันไม่บ่ายใจไม่บ่ายใจครับนะได้ยินแล้วหน่อยใจหรือว่าสะเทือนใจนั่นเองครับท่านผู้กว้างเพราะฉะนั้นอย่าย้ำกรรมว่าแก่ครับจบไว้กับงานเพลงก้องพงแผดปั้นผู้ทนมอบความสุขให้กับทุกท่านช่วงแรกก้องรายการครับนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้กว้างมากมากเสียเกียรติติดตามรับฟังรายการเปิดใจไปกับวิทยากับผมวิทยาแจ้งมานี่ครับนะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการมอบความสุขให้กับท่านผู้กว้างทางด้านเชียงเพลงใต้ลูกทุ่งอาจจะมีเกร็ดความรู้มั่งเล็กๆน้อยๆครับนะมาห้าลือมาพูดจากันนะแล้วก็ขอบคุณท่านผู้กว้างที่ให้เกียรติโทรศัพท์กันเข้ามาก่อนหน้านี้ก็ไล่ใช้ด้วยกันครับนะโทรกันเข้ามาให้กำลังใจครับอำนวยความสะดวกใจแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบหมอไปกับคนที่ตันหลักคนที่ตันคิดถึงครับนะเริ่มกันด้วยสายเล็กวันนี้นะมาจากมอราชพัฒน์สงขลานะนำทีมโดยคุณนงตันใจที่ซ่องพี่นกครับใจที่ซ้ำคุณลุงยามนี่ก็มอราชพัฒน์สงขลาครับนะส่วนใจที่4วันนี้มาจากบ้านบางด้านคุณนงเก้ครับนะใจที่5พี่โยปาคุณบ้านบางด้านเช่นเดียวกันใจที่6กอปาคงบ้านบางด้านเช่นเดียวกันครับนะใช่ที่7กับบ้านนามกระจายพี่ลุงครุฑและทีมงานซึ่งประกอบด้วยคุณน้องติวคุณน้องแต้วคุณน้องเบ้าบ้านชัยครองและก็คุณน้องไหลส่วนใช่ที่8วันนี้มาจากส่วนตูนตมนโครูปจางพี่เพ็ญและพี่นงครับนะใช่ที่9คุณน้องเศร้าหมู่บ้านธนดีกับบ้านนามกระจายส่วนใช่ที่10นี่มาจากอำเภอสิงห์นครนะคุณพี่เศร้าใจที่12คุณนงชัยอำเภอสิงห์นครเช่นเดียวกันใจที่13ครับนะคุณพี่นุ่นอยู่ชุมชนสมวังซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนครช่องคร้านี่เองและสุดท้ายใจที่14ช่วงนี้ครับนะจากชมรมเดินและวิ่งเพื่อสุขภาพสนามตินสุรานนท์ช่องคร้าครับนะก็กราบขอบพระคุณทุกเสียงทุกสายที่ได้โทรกันเข้ามาให้กำลังใจอำนวยไว้ใจแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบหมอไปกับคนเดตันดักคนเดตันคิดตึงครับนะย้ายโรคกัญชาท่ากันนานหมอบความสุขไงกับทุกท่านกันเลยดีกว่ากับนาที่แนะนำกันเข้ามาคุณหน่องตานได้กำจับกำชาบอกว่าหมอไปกับคุณพี่น้อยครับอยู่ที่ถนนเทศบาลหนึ่งในเขตเทศบาลนครช่องกล้าคุณหน่องชายกับอำเภอสิงห์นครล่วงชำนาญท่านผู้อาวุโสพร้อมทั้งท่านผู้กว้างที่กว้างรายการเพลินใจไปกับวิทยาด้วยความยินดียิ่งครับนะคุณนงตานไม่กัดกองไม่กัดใจครับไปกว้างพร้อมๆกันเลยครับนะงานเพลงก้องแมงปอชนพี่ชาแม่ครัววัวไก่ครับนะแล้วก็ต่อกันด้วยงานเพลงที่ซ่องหนูอยากโดนอุ้มซ่องงานเพลงมองความสุข

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ลับท่านผู้ฟังจบไปกับนางงานเพลงก้องแมงปอชนทิชาโนอยากโดนอุ้มครับขอบคุณมากๆจากคุณหงตานมราชพัฒน์ทรงกล้าให้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่านครับนะอุตมะกาเตวิทย์บ้านบางนานที่นี้ให้บริการซ่อมรถยนต์ครับทุกรุ่นทุกยศครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเบรกคลัตช์เกียร์ช่วงหลังเปลี่ยนใต้พานเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องและใส่กรองแล้วก็ยังให้บริการกลับตันพวกกวางให้คำปรึกษาหรือเรื่องเครื่องยนต์กลไกถูกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้กับนาทีอุตสมัยกาจวิทย์บ้านบางดานตำบลโครูปจางอำเภอเมืองช่องกล้าทุ่งดอกซ่องซี่ฮกตองแล้วก็ฮกกลับนะตันพวกกวางโทรไปชอบตามรายละเอียดกันได้ที่อุตสมัยกาจวิทย์บ้านบางดานสำหรับอามอย่างยนต์ลอแม็กซ์ทรงกล้าที่นี้จำได้ครับนะไม่ว่าจะเป็นอย่างไม้อย่างเปิดเทรนแม็กไม้แม็กมือซ่องให้บริการตั้งซุ่นท่วงรอเช็คช่วงหลังโดยที่มันจังที่มีประสบการณ์มืออาชีพและยังให้บริการครับปะยางโดยเฉพาะอย่างหญิงปะแบบใหญ่ไม้ครับนะในส่วนนี้ปายฟรีครับไม่มีเงื่อนไขไม่จำกัดจำนวนครั้งชายบริการกันได้ที่อ้ำยังยนต์ลอแม็กซ่องกล้าถนนจ้ำที่เป็ดตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองช่องกล้าครับนะศูนย์เก่าอกเก่าช่องอาหาซ่าบอกซ้ำท่านผู้กังโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริหารหน่วยน้องอ้ำครับท่านผู้กังที่ไปชายบริการบอกกับทางร้านกันสักนิดหนึ่งบอกว่าฟังรายการเพื่อใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนามีส่วนลดให้กับตัน 10% เลยทีเดียวครับนะครับขอบคุณไปยังพี่โก้ครับถึงใกล้แตงโมอยู่ที่บ้านบางดานได้โทรศัพท์กันเข้ามาเสริมเติมเต็มเรื่องงานเพลงครับนะขอบคุณมากๆคอยสักครู่ครับเดี๋ยวกับผมค่อยๆทยอยจัดให้นะครับนะตอนนี้หมองานเพลงหมอความสุขให้ตันผู้กวางได้กวางกันต่ออย่างยูเทโมราชพัฒน์ส่งคร้าครับนะคุณพี่นกครับแนะนำงานเพลงก้องดวงตา

กราบท่านผู้ฟังงานเพลงก้องสุรพลสบัดเจริญครับนะหอมหน่อยครับนะขอบคุณมากๆครับนะจากหนองตาลและทีมงานมอราชพัฒน์โชคราซึ่งประกอบด้วยคุณพี่นกคุณลุงยามครับนะที่ติดตามรับฟังรายการเปิดใจไปกับวิทยาเป็นประจำประจำขอบคุณมากๆครับนะครับเพื่อให้กระชับกับเวลามอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้กว้างกันโตอย่าโรคกัญชาจ้ากันนานครับนะเดินทางมาถึงบ้านบางด้านคุณนงเจครับวันนี้เกียรติในนำงานเพลงกันเข้ามาและได้กำชับกำชาบอกว่าอย่าลืมมอบให้กับคุณปากองคุณป้าใจดีอยู่ที่บ้านบางด้านพี่โยปากคุณบ้านบางด้านเช่นเดียวกันและกับพี่เซธทุดๆครับนะหมอไปกับคุณพอเพียรท่านผู้กว้างที่กว้างรายการเปิดใจไปกับวิทยาครับนะด้วยความยินดียิ่งกลับไปกว้างกันซะเลยดีกว่าครับนะงานเพลงก้องนุ่มแก่นสายลายมังกรครับก่อนสักสองเส้นครับมีเมียเด็กหมอความสุขให้กับทุก

0: กราบท่านผู้ฟังจบไปกับงานเพลงของเศร้าดอกยาตายอรไทยครับงานเพลงทรายกับทะเลครับทรายกับทะเลงานเพลงนี้นี่สื่อถึงความรักที่มั่นคงครับท่านผู้ฟังแล้วก็มีความผูกพันและการอยู่เคียงกันข้างกันตลอดเวลาโดยที่ไม่หวั่นไหวถึงแม้จะมีอุปสรรคใดๆก็ตามครับนะเปรียบเสมือนพื้นไทยนะครับที่โอบกอดและอยู่คู่กับตรงทะเลไม่ว่าจะในยามสงบหรือมีพายุหลายโอมกระนำมาก็ตามครับท่านผู้ฟังนะขอบคุณมากๆแนะนำมาจากคุณน้องเจบ้านบางด้านมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้าง
1: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
0: ระับท่านผู้ฟังสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรากับนะคิดถึงรุงเรืองอะไรยนต์ครับรุงเรืองอะไรยนต์ในบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ปานน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีมากมายครับสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุงเรืองอะไรยนต์ครับนะรุงเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการครับท่านผู้ฟังหลับสั่งอะไรดัวในตามรุ่นตามเดียวติดต้องการรุงเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด่านปากถอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลาครับนะจูน81ถ้ามาที่ที่ช่องที่อาโทรไปได้ครับสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุงเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องเครื่องกรองน้ำยอโคเวลุนเนียวพลัดครับตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับท่านผู้ฟังถือกันตอนนี้ครับบริษัทเปลี่ยนใจกรองให้ฟรีทุกสี่เดือนเลยทีเดียวครับนะแล้วก็ยังบริการให้ท่านผู้ฟังร่างกันใกล้ครับ7ปีเต็มติดตั้งให้ฟรีท่านผู้ฟังท่านใดสนใจติดต่อมายังรายการเปิดใจไปกับวิทยากระผมจะให้เจ้าหน้าที่ใกล้ๆครับนะไปสาธิตให้ฟรีถึงถี่ถึงบ้านเลยทีเดียวครับก็เชิญครับรวมพิธีสมโภชและเบิกเนตรพระครูสวัสดิ์ประสาทหรือว่าตาล่วงจางและพระพรหมวชิระเมธาจารย์ครับนะหรือล่วงหลวงอิมครับนวัดกาเจตจราตีอำเภอละโนดจังหวัดสงขลา23ถึง24กันยายน2569ครับนะก็เชิญชวนกับพี่น้องพุทธศาสนิกชนครับนะมีโอกาสก็ไปรวมกันได้ตามวันเวลาดังกล่าวครับหมอบ้านเพ่งมอบความสุขให้กับทุกท่านได้กว้างกันโตอย่าโรคกันชาถ้ากันนานครับนะมาถึงพี่โยปาคุณบ้านบางด้านพบกับหมอไม้กับทีมงานบ้านบางด้านถูกตันครับนะด้วยความยินดีไปกว้างงานเพลงพร้อมๆกันเลยครับนะวันว่านครับงานเพลงก้องทูนทองใช้ผู้ดาดอกขวาและกระต้อกันด้วยนางครวญอีกซ่องงานเพลงมองความทุกข์ให้กับทุก

ครับท่านผู้ฟังนั่งครวนครับท่านผู้ฟังวันวานครับดังการเบ่งก้องทุนทองใจขอบคุณขอบคุณมากมากจากพิโยภาคุณบันบางด้านให้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกทุกท่านได้กว้างครับท่านผู้ฟังยังอยู่ที่บ้านบางด้านครับคุณป้าใจดีครับคุณป้ากองครับแนะนำงานเพลงกันเข้ามากำจับกำจ่าเช่นเดียวกันบอกว่าหมอไม้กับคุณน้องเจ้คุณพ่อเพียนพี่โอปากูลและทีมงานบ้านบางด้านถูกๆฐานพร้อมกับท่านผู้ฟังที่กว้างรายการเพลินใจไปกับวิทยาอย่ารอกันจ้าถ้ากันนานมอบความสุขให้กับทุกๆท่านงานเพลงก้องเจ็กธนาพลกับคนแบกรักฟังพร้อมๆกันเลยครับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ราบท่านผู้ฟังจบไปกับนางานเพลงของยิ่งทิติการกับงานเพลงจันกับท่านผู้ฟังถ้าจะว่ากันไปแล้วนี่กับท่านผู้ฟังวันที่ใจเต็มดวงนี่ครับน่าจะไม่ถึงวันที่จิตใจที่มีความสุขความสมบูรณ์อิ่มเอมครับมีความรักหรือความสมหวังครบถ้วนเลยทีเดียวไม่รู้สึกกันให้เปรียบเสมือนพระจันทร์กับที่เต็มดวงนั่นเองครับท่านผู้ฟังนะขอบคุณมากๆจากปากของคุณปายใจดีอยู่ที่บ้านบางด้านในเกียรตินำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ฟังกันก็เวลากันอีกสักครู่ครับท่านผู้ฟังมากันที่อุสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านครับนะทีนี้บริการซ่อมรถยนต์ทุกรุ่นทุกเกียร์ครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเร่งขัดเกียร์ช่วงหลังเปลี่ยนใต้ผ่านเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องและใต้กรองแล้วก็ยังให้บริการครับท่านผู้ฟังให้คำปรึกษาครับรื้อกันในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกทุกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ครับนาทิวสมัยกาตวิทย์บ้านบางด้านตำบลโครูจางอำเภอเมืองช่องคร้าครับสู้นกซ่องซี่6ตองอาลกอท่านผู้ฟังโทรไปชอบตามเพิ่มเติมรายละเอียดกันได้ที่อุสมัยกาตวิทย์บ้านบางด้านครับนะสำหรับอามยังยลอแม็กช่องคร้าที่นี้จำได้ครับยังไม่ยังเปิดเซ็นแม็กไม่แม็กมือซ่องให้บริการตั้งทุนช่วงรอเช็คช่วงหลังโดยที่มันจังที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการปลายางโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไหมในส่วนนี้ปลายฟรีไม่มีเหินเคยไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้ครับนาทีอ้ำยังยนต์ลอแม็กซ์ช่องคร้าถนนจ้ำทิพย์เม็ดตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองช่องคร้าทุ่นเก่าฮกเก่าช่องอาหาท่ามกซ้ำท่านผู้กวางโตไปชอบตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริหารโดยน้องอ้ำครับท่านผู้ฟังทีไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดนึงว่าควังรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนามีช่วยลดให้กับท่าน 10% มามอบความสุขทางด้านเพลงที่ท่านผู้ฟังให้เกียรติแนะนํากันเข้ามาได้กว้างกันโตครับนายโรกัจจาจักกันนันเดินทางมาถึงบ้านนามกระจายกับพี่ลุงครุฑและทีมงานวันนี้น้องติ๋วกับทีมงานพี่ลุงครุฑให้เกียรติแนะนํางาน

กราบก็เป็นไบรท์ในหัวใจเธอกับอันเร่งก้องกรุงสุทธิราชวงศ์เทวันขอบคุณมากๆคุณน้องติ้วและคุณน้องแป๋วยังอยู่ในบ้านน้ำกระจายครับพี่รองรถกับแนะนำงานเร่งก้องเพลินพรมแดงสาวเจ้าจงเอ็นดู

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับท่านผู้ฟังกินกวางนางลืมกับนางงานเพลงของดำรงวงทองครับขอบคุณมากๆกลับจากบ้านนำกระจายพี่ลงครุฑและทีมงานซึ่งประกอบด้วยคุณหนองติ้วคุณหนองแต้วคุณหนองเบาบ้านชัยกรองและก็คุณหนองไรขอบคุณมากๆครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์รุ่งเรืองอะไรยนต์ในบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้ฟังรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการรับสั่งอะไรด่วนตามรุ่นตามเดียวที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากซอยใหญ่เจียมถนนกัญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลา081ถ้ามาที่ที่ช่องที่5โทรไปได้ครับนะสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องเครื่องกรองน้ำยอโคเวลูเนียวพลัดครับตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับท่านผู้ฟังซื้อกันตอนนี้บริษัทเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุกสี่เดือนและก็ยังบริการล้างการก้ายให้ฟรี7ปีเต็มติดตั้งให้ฟรีด้วยครับนะท่านผู้ฟังท่านใดสนใจติดต่อมายังรายการเปิดใจไปกับวิทยากระผมจะให้เจ้าหน้าที่ใกล้ๆครับนะไปชาติให้ฟรีตึ้งถี่ตึ้งบานเลยทีเดียวครับนะก็เชิญครับรวมพิธีสมโภชและเบิกเนตรพระครูสวัสดิ์ประสาทหรือว่าตาล่วงจางครับและพระพรหมวชิระเมธาจารย์ครับนะหรือล่วงลุงอิมครับนวัดกระเทศชลาธิอำเภอละโนดจังหวัดสงขลา24ถึง25กันยายน2569ครับนะก็เชิญครับนะพี่น้องพุทธศาสนิกชนมีโอกาสก็ไปรวมกันได้ตามวันเวลาดังกล่าวครับนะครับมามอบความสุขมอบอ่านเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่ออย่ารอกันจาถ้ากันนาวนานครับนะเดินทางมาถึงส่วนตูนครับนะตำบลเขารูปจางคุณพี่เพ็ญและคุณพี่นงให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาฟังกันเลยครับนะอย่ารอกันจาถ้ากันนานงานเพลงของคุณพุทธิราชวงศ์เทวันงานเพลงเจพีบานไปแล้วไปโต๊ะกันด้วยโอ้ย

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับท่านผู้ฟังจะไปกับนาวใจพุ่มวางงานเพลงก้องสุรพลสมบัติเจริญครับนะขอบคุณมากมากครับนะจากส่วนตูนตะมนต์เข้ารูปจางพี่เพ็ญและพี่นงครับให้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านก็เวลากันสักครู่กลับมากันที่อู่ซ่อมไม้กาจวิทย์บ้านบางด่านที่นี้ให้บริการซ่อมรถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเบรกขัดเกียร์ช่วงหลังเปลี่ยนใต้ผ่านเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องและใต้กล้องครับนะแล้วก็ยังให้บริการในคำปรึกษาหรือเรื่องเครื่องยนต์กลไกทุกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันชายบริการกันได้ครับนาทีอุทไม้กาจวิทย์บ้านบางด่านตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองช่องคร้าครับสู้นกซ่องซี่อาฮกตองอาแล้วก็ฮกครับนะตัวไปชอบตามรายละเอียดกันได้ที่อุทไม้กาจวิทย์บ้านบางด่านสำหรับอามอย่างยนต์ลอเม็ดช่องคร้าที่นี้จำได้ครับนะยังไม่ยังเบอร์เซนแม็กไม่แม็กมือช่องให้บริการตั้งทุนท่วงรอเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการปลายางครับนะโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไม่ครับนะในส่วนนี้ปลายฟรีครับไม่มีเหือนไข่ไม่จำกัดจำนวนครั้งชายบริการกันได้ที่อ้ำอย่างยนต์ลอแม็กซ์สงขลาถนนท่ามทิพย์เม็ดตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองสงขลาช่วงเก่าอกเก่าช่วงอาห้าสามอกสามจานพกวังโทรไปชอบตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริการหน่วยหน่อย

ำครับท่านผู้ฟังที่ไปใช้บริการหมอกับทางร้านกันสักนิดนึงบอกว่ากว้างรายการเปิดใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนะมีส่วนลดให้กับท่าน 10% ครับนะกว้างกันต่อเรื่องงานเพลงแย่โรคกัญชาตั้งแต่นานกว้างงานเพลงก็มนแคนแก่นคูณครับไอ้เขารักเธอเมื่อเธอรักเขาครับแนะนำมาจากคุณน้องสาวมู่บ้านธนาดีมานำกันใจครับนะมอบความสุขให้กับทุกๆฝั่งกว้างพร้อมๆกันเลยครับ

ฟังกันต่ออย่ารอกันจ้าจ้ากันนานฟังงานเพลงของจ้านงพันนีครับฟันใจกรรมกรผีสาวอำเภอสิงห์นครไอเกดแนะนำกันกันมาคงจะหมอบไม้ได้นึกงานเพลงนะครับนะต้องข้อไปก็ไปกว้างพร้อมๆกันเลยครับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับจันทร์ประควังสำหรับเรื่องของอะไรหลอดยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์รุ่งเรืองอะไรยนต์ให้บริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้พาน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีมากมายครับนะสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้ฟังรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการหลับสั่งอะไรด่วนตามรุ่นตามเดียวติดตรงการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด่านปากซอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลบวงอำเภอเมืองสงขลา081334ช่อง45โทรไปได้ครับนะสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องเครื่องกรองน้ำยอโคเวลูนิโอพลัสครับตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับท่านผู้ฟังถือกันตอนนี้บริษัทเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีกับทุกซี่เดือนเลยทีเดียวแล้วก็ยังบริการล้างการใกล้ทันฟรี7ปีเต็มติดตั้งให้ฟรีด้วยครับท่านผู้ฟังท่านใดสนใจติดต่อมายังรายการเปิดใจไปกับวิทยากระผมจะให้เจ้าหน้าที่ไข้ไข้ครับไปซ่าติดให้ทันฟรีถึงถี่ถึงบ้านเลยทีเดียวครับนะก็เชิญครับรวมส้มพิธีส้มโพธิ์และเบิกเนตรพระครูสวัสดิ์ประสาทลือตาล่วงจางครับและพระพรหมวชิระเมธาจารย์ครับนะลือร่วงหลวงอิมครับนาวัดกาเทศจุฬาทีอำเภอละโนดจังหวัดสงขลาครับนะ23ถึง24กันยายน2569ครับนะก็เชิญชวนกับพี่น้องพุทธศาสนิกชนมีโอกาสก็ไปรวมกันได้ตามวันเวลาดังกล่าวครับนะกลับมามอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่อนะมาที่งานนครกันอีกทีครับท่านผู้ฟังคุณน้องชายกำชับกำชาบอกว่าหมอให้กับเบาผู้พ่อที่มาลูกเกียรติว่าคำที่มาน้องตานมอราชพัฒน์ชกราท่านผู้ฟังที่กว้างรายการเปิดใจไปกับวิทยาครับนะคงจะหมอไม่ได้สักหนึ่งงานเพลงครับนะงานเพลงก็นั่น

จากอำเภอสิงห์นครคุณหนองใจให้เกียรติให้นำกันเข้ามาฟังกันต่ออย่ารอกันจ่าตั้งกันนานมาถึงคุณที่นู่นคุณจนระวังในเขตเทศบาลนครสงขลาครับเนี่ยกำจับกำจ่าบอกว่าหมอไม้กับหางยางจนรอไม่สงขลาครับนายจังเวกจังตึงจ่อยกาวไซบุรีครับแล้วครับคุณใหญ่เลี้ยวท่านผู้ฟังที่ฟังรายการเปิดใจไปกับปัญญาฟังพร้อมๆกันเลยครับนะงานเพลงของสอยอสอยอสาย

ลาก็มาถึงกลับได้สำหรับวันนี้ต้องขอไปกันผู้ฟังรายการกลับได้หลายๆใจที่ได้โตกันเข้ามาในน้ำมันเพลงที่ฉันจบเพื่อมอบให้กับคนที่ตันหลักแต่เนื่องจากเวลามีจำกัดผมจะให้ได้ไม่ตันครับกระผมต้องกราบขออภัยครับนะและก็ขอบคุณตันผู้ฟังขอบคุณผู้ทำรายการขอบ

พฤหัสบดีมีเพลงเก่าที่เราชอบมาขอบอกมิตรรักพักผ่อนนะอนุรักษ์งานเพลงลูกทุ่งนะที่ VR 88.75 เชิญฟังกันขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันนะครับและก็ส่งเพลงเข้ามา3ผลงานเพลงของบรมครูสุรพลสมบัติเจริญที่เป็นเพลงดังในอดีตนะครับป่าสางซึ่งครูสุรพลมีฉบับของป่าสางอีกเพลงนึงคือมนต์รักป่าสางแต่คุณขอมาบอกว่าอยากจะฟังป่าสางที่นั่นแหละเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดลำปูนนู่นแหละเจ้าลำพูนลำพูนป่าสางพระพุทธบาทตากผ้าเด่นสง่าถิ่นทอผ้าพื้นเมืองหรือเรื่องลำไยรสดีสืบสานประเพณีชาวยองยังมีพันไก่ชนมีพระมิ่งมงคลพระโคขาวตำนานถิ่นสาวโสภาใต้ล่มฟ้าแดนป่าสางก็ถูกต้องนะครับนั่นสมัยรุ่นคุณอาคุณน้าเนี่ยเขาบอกว่าที่ลำพูนซึ่งก็เป็นถิ่นสาวงามป่าสางนั่นนะก็เป็นชุมชนเก่าแก่ที่ตั้งของอำเภอป่าสางนะครับมีเพลงเกี่ยวกับป่าสางของศิลปินทั้งลูกทุ่งลูกกรุงกันมากหลายลุงคำปันผิวขำนักร้องชื่อกองนามปองปรีดาก็สาวป่าสางครูชลินนทนากรศิลปินแห่งชาติป่าสางกลางใจเพลงลูกทุ่งนะครับโดยเฉพาะเพลงลูกกรุงครับขออภัยเพลงลูกทุ่งของพรเทพแดนสุพรรณป่าสางในฝันเสียงซึ้งจากป่าสางนี่ก็เป็นนักร้องที่ร้องแก่คู่กันมากับพรเทพแดนสุพรรณนะครับก็เป็นเรื่องราวในอดีตที่ใครๆก็อยากจะไปเยือนกันสักครั้งปัจจุบันนี้เขาก็สิบข้างๆว่ามันร้อนมันห้อนมันร้อนฤดูร้อนร้อนจัดนะครับอากาศต้องไปฤดูหนาวอย่างนั้นเหรอก็ไปได้ทุกฤดูนะถ้าเราชอบเราพร้อมสตุ้งสตังมีพร้อมก็ไปพักผ่อนโดยเฉพาะมันเวลาที่เหมาะนะที่เหมาะเจาะที่เรียกว่าเดินทางเมื่อไหร่ก็ได้นะอาจจะเปลี่ยนแปลงไปยุค 40-50 ปีเพลงครูสุรพลนี่ก็ประมาณ 2,500 506-507 นะครับก็เป็นเพลงตามคำขอของคนเกาะถ้ำนะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันมาอีกหนึ่งเกาะรอฟังกันอยู่จากเกาะยอเช่นเดียวกันนะฮะในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FM VR Radio 88.75 หนูมาจากปลายหน้าและก็มาจากหมู่3สถิงหม้อนะและ6โมงก็มีฟังข่าวทิดแก้วองค์อักจากปักใต้นวพครวนขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันหลายนะครับอนุรักษ์งานเพลงลูกทุ่งเก่าด้วยกันกับ FM VR Radio 88.75 หลังฝนตกฝนฟ้าก็มากันตามเวลาตอนเย็นๆนะครับในช่วงเดือนกันยายนแต่ปลายเดือนตุลาคมหลังลากพระแล้วก็นั่นแหละครับฝนนอกก็จะมากันแล้วแต่สำหรับฝนทางตะวันออกมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแต่วันนี้พระสัปดาห์ที่17กันยายน2519นะครับมีความสุขกับการฟังเพลงกับการพักผ่อนจาก FM VR Radio 88.75 ผู้สนับสนุนรายการคือสมหมายคาเซอร์วิสบางดานสงขลาร้านลุงเรืองอลยนและก็โรงไม้พนาพันธ์เป็นผู้สนับสนุนรายการนี้ลินฟังนางลืมฉบับของดำรงวงทองสาวเจ้าจงเอ็นดูและก็กุ้งสุทธิราชวงเทวันตะกะแตนชลดามีครับเดี๋ยวจะจัดกันให้ฟังกันไปจนถึง1ทุ่มเป็นประจำครับ5โมงขอบคุณที่ติดตามและฟังจากเกาะยอฟังเพลงแรกของศิลปินแห่งชาติอาจารย์เพลินพรมแดนสาวเจ้าจงเอ็นดูกันก่อนครับ

เป็นเพลงเก่าของตักแตนชลดานะครับตั้งแต่2540นะตอนเดี๋ยวตอนนี้ก็โหนะฮะมา20กว่าเกือบ30ปีแล้วสำหรับทางด้านอยู่ในวงการไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้นี่อยู่ในชุดที่2ถนนคนฝันชุดแรกก็คือหนาวแสงนีออนนะครับแม้กระทั่งกำลังโด่งดังยิ่งในยุคนั้นนะครับไม่ได้เจ้าเนื้ออ้วนท้วนเหมือนปัจจุบันนี้นะก็เรียกว่าเป็นเพลงที่เด่นๆก็คือหนาวแสงนีออนแฟนเก็บไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ของนักร้องจากอำเภอพระทองคำจังหวัดนครราชสีมาโคราชบ้านเองก็เป็นนักร้องที่ร้องเพลงสู้ชีวิตกันมาในจำนวนพี่น้อง4คนนั้นปัจจุบันนี้ก็เป็นศิลปินอิสระนะฮะเมื่อก่อนเขาอยู่ค่ายใหญ่แกรมมี่ครับก็เคยแต่งงานอยู่กินกับเพชรสหรัฐทำธุรกิจด้วยกันก็จดทะเบียนสมรสกันด้วยแต่ทั้งคู่ก็มาแยกทางกันหลังจากอยู่กินกันมา2ปีก็นำมาเล่าสู่กันฟังนะครับในยุคที่โด่งดังตั๊กแตนชลดานี่ก็เป็นนักร้องที่ได้รับกระแสการตอบรับดีมากๆทั้งจบปริญญาตรีจากม.รามคำแหงและก็มียอดขายในอัลบั้มเป็นแสนขึ้นทีเดียวนะครับก็มาเล่าสู่กันฟังแลวัดป่าขาดมาแล้วนะครับสำหรับพรตาพรานสาวบ้านซ่องชวนน้องทำบุญและก็ไปเพลงของหมู่สามสะทิ้งหม้อคนเหมือนกันคนคือกันเอาใจแม่ยายและก็ต้นชั่วโมง6โมงเย็นก็จากหน้าค่ายตชด.นะครับสำหรับเรื่องราวของเพลงเก่าเราชอบในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FM VR Radio 88.75 คุณรอฟังเพลงที่ส่งเข้ามาทาง0843002556 0843596391นะครับขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการกันหลังจากผ่านครึ่งชั่วโมงแรกกันมาแล้วนะครับนั่นก็คือสมหมายคาสวิตบางดานสงขลานะครับในช่วงหน้าฝนตกอย่างนี้ถนนลื่นนะครับต้องระมัดระวังในการสัญจรบนเส้นทางต่างๆนะครับตั้งสติกันก่อนสตาร์ทอย่าประมาทในการใช้รถใช้ถนนด้วยความพัฒนาดีจากสมหมายคาสวิตบางดานสงขลาหานซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์นะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องบริการซ่อมระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนผ้าเบรกดังเบรกสั่นผ้าเบรกหมดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบไฟฟ้ากันได้โดยเฉพาะช่วงล่างนะฮะไว้วางใจอู่สมหมายคาร์เซอร์วิสบ้านบางดานสงขลาซ่อมได้สบายมากปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถามกันได้ครับ0624565556สมหมายคาร์เซอร์วิสอยู่ใกล้ๆ 7-Eleven บ้านบางดานร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ก็จำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องเส้นกลองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆก็มีบริการกันอยู่ด้วยนะครับที่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์0813574245เพลงต่อมาก็ถึงคิวของวัดป่าขาดกันบ้างนะครับสิงหนครสงขลาส่งเข้ามาอีก4ผลงานเพลงสำหรับทางด้านวัดเก่าแก่ประมาณ300กว่าปีแล้วนะฮะสร้างตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชต้องอยู่ริมฝั่งทะเลสาบสงขลานะตำบลปากรอมาฟังกันนะครับเพลงของนายหนังที่เรียกว่าตระกูลเชี่ยวชาญนะหนังเชยหนังชวนและก็นี่หนังชนะ

ลูกหนังชวนเชี่ยวชาญฟังเพลงแรกกันก่อนครับสำหรับเพลงแหล่ยาวๆฟังกัน5นาทีขึ้นไปแหล่วัดป่าขาจากบ้านปลายนา

ล้วครับก็ฟังผ่านกันไปสำหรับเพลงที่ออกมาเมื่อสักครู่นี้ก็ต้องรอกันหน่อยนะครับสำหรับเรื่องราวของเพลงที่ฟังผ่านกันไปนั้น4เพลงก็ได้ฟังจากบ้านปลายนากันไปแล้วนะฮะเรียกว่าเป็นเพลงตามคำขอฟังกันยาวๆมีเวลาเหลืออีกสัก1เพลงนะครับแล้วก็ในชั่วโมงที่2นั้นก็จองคิวกันมาแน่นเอียดสำหรับเพลงตามคำขอในรายการเล่าขานตำนานเป็นลูกทุ่งนะครับตรงนี้ก็มาทิ้งท้ายกับบทเพลงดังในอดีตกันต่อนะครับได้รับการสนับสนุนจากรุ่งเรืองอรยนต์สมหมายคาสวิทแล้วก็มาที่โรงไม้พนาพันธ์เยื่องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการถึงที่ทีเดียวสำหรับสินค้าของโรงไม้พนาพันธ์เยื่องค่ายรามคำแหงเอาละครับมาฟังเพลงส่งท้ายกันในชั่วโมงแรกก่อนเคารพธงชาติและชั่วโมงที่2ก็รอกันอยู่อีกหลายสายหลายเสียงและเรียบเรียงกันมาในรายการนิยมรักลูกทุ่งด้วยกันนะครับสำหรับเพลงที่ทางด้านหมู่3สติงหม้อก็เข้ามาอยู่ตรงนี้คนเหมือนกันของรุ่งเพชรแหลมสิงห์

ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยเฮิร์ตจังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.comคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com

วังใจเข้ากรุงเดี๋ยวนี้น้องนุ่งมีดีมาเยี่ยมบ้านนอกบอกไม่รู้จักควายถามแม่ว่าตัวอะไร

ถนนเขาก็มีเหมือนกันนะครับเพราะเขาเสียภาษีบนท้องถนนที่ทำให้ความจะลงเจริญนะแต่เขาไม่มีรถยนต์ขี่ไปไหนมาไหนก็ขึ้นช่องแท้โอนกันทีนี้ก็เป็นเรื่องของเพลงคนคือกันหรือว่าคนคือกันนะฮะก็คำว่าคนคือกันหรือว่าคนเหมือนกันของรุ่งเพชรแหลมสิงห์นั้นก็คนเหมือนกันผลงานเพลงของบรมครูไพบูลย์บุตรขันส่วนคนคือกันของครูไวยพจน์เพชรสุพรรณนี่ก็เป็นภาษาทางอีสานกันนะครับเอาใจแม่ยายเป็นเพลงที่เริ่มต้นมาในชั่วโมงที่2นั่นก็เป็นเพลงจากธนสิทธิ์สุรพลนะเป็นเพลงที่คุณผู้ฟังทางสิงห์นครขอกันมานะครับขอบคุณไปยังหมู่3สันติหม้อสิงห์นครสงขลานะฮะสำหรับทางเพลงที่คุณส่งมายังกันอีกเพียบทีเดียวนะต้องทยอยจัดให้ฟังกันไปคุยกันไปในด้านของเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับขอเข้ามาอีก3สายนี่รอฟังกันอยู่เช่นเดียวกันสำหรับเพลงของไวยพจน์ประสุพันธ์เอกชัยศรีวิชัยและก็ยังมีเพลงอีสานแท้ๆกันเลยนะฮะสำหรับสอนเพลงจากชำนาญนะเราก็ไม่แน่ใจว่าจะมีเสียงกันหรือเปล่าแต่คงจะได้สัก2เพลงนะครับส่วนสายล่าสุดนั้นก็มาจากบ่อยางสงขลานะครับฟังเพลงซึ้งของทูลทองใจก็ว่ากันไปจนถึง1ทุ่มโดยประมาณได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาเซอร์วิสบางด่านสงขลาร้านลุ่งเรืองอะไรยนต์ลูกไม้พนาพันนะครับในวงที่2เหมือนเดิม0843002556 0943563991พอที่จะเจียดเวลามาฟังกันสัก2เพลงนะฮะหรือ3เพลงก็ถ้าสายไม่แน่นพอก็ฟังกันได้สำหรับอนุรักษ์หานเพลงลูกทุ่งในรายการเล่าขานตำนานเพลงทาง FM VR Radio 88.75 ได้รับการสนับสนุนจากสมหมายค่ะสวิตบางด่านสงขลาลุ่งเรืองอรยนและก็โรงไม้พนาพันนะฟังจากหมู่3สะทิ้งหม้อลวงกลมมาแล้วก็มาฟังหน้าค่ายตบตระเวนชายแดนสงขลากันบ้างสำหรับยุคกลางของบรมครูไวยพจน์เพชรสุพรรณศิลปินแห่งชาตินะครับฟังข่าวทิศแก้ว

อยู่กันในวงการกันมานานแล้วนะครับสำหรับลูกทุ่งหวานใจคนปากใต้บ้านเราฟังผ่านกันไปในเพลงยุคกลางๆนะครับกับทางด้าน3เพลงที่ฟังผ่านกันไปจากทางด้านของหน้าค่ายตชดรามคำแหงสงขลาถึงคิวของผู้เบาแล้วนะครับผู้เบาแล้วก็ผู้สาวมักว่าผู้เบาขี้คุยนี่ใครร้องคือผู้เบาสอนศิลป์ใช่ไหมส่วนเพลงอยากเจอคนจริงใจนั้นมีแน่ๆนะแต่อีสองเพลงนี้แหละก็คงจะได้สักหนึ่งเพลงหรือเปล่าก็ต้องลองฟังกันดูนะครับสำหรับเพลงที่คุณผู้ฟังฟังกันอยู่ที่บ่อยางสงขลาส่งเข้ามาในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้ขอมาก็ต้องจัดให้จัดไปนะครับในด้านของเพลงที่จะตั้งกันไว้นะฮะเพลงแรกก็คงจะเป็นเพลงของดวงตาของทองหรือเปล่าหรือว่าสอนสินชัยวนาผู้บ่าวมาแนวนะฮะตรงนี้ชัวร์ครับสำหรับตามคำขอจากทางด้านชำนาญส่วนจูบมัดจำของทูลทองใจนะครับพร้อมกับเพลงของทูลทองใจเพลงที่สองอ่านหัวใจและอาจารย์ชัยเมืองสิงห์สุ้มเสียนพันทองแม่ขนตางอนนี่ก็มาอยู่กันตรงนี้แล้วนะครับนี่เดินทางเข้ามาสู่ครึ่งชั่วโมงอีก5นาทีจะถึงครึ่งชั่วโมงที่2ของรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 ฟังกันเป็นประจำนะครับสำหรับอนุรักษ์หานเป็นลูกทุ่งเก่าหรือว่าจะเป็นเพลงที่คุณโดนใจเหมือนเพลงทางอีสานเมื่อสักครู่นี้หรือว่าจะเป็นเพลงที่ฟังได้ทั้งลูกทุ่งลูกกรุงก็คือเพลงรักของทูลทองใจเราจัดให้จัดกันไปนะครับจนถึง1ทุ่มโดยประมาณได้รับการสนับสนุนจากสมัยค่าสวิตบางด่านสงขลาอ่านบริการอยู่กันที่บ้านบางด่านนะครับสำหรับอ่านซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกครับเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบไฟฟ้ากันได้บริการเป็นกันเองกันอยู่ที่บ้านบางด่าน0624565556ตั้งกันอยู่ใกล้ๆกับ7-Elevenบ้านบางด่านนะครับสำหรับสมหมายค่าสวิตและก็พัฒบิตก็คือรุ่งเรืองอะไรยืนใกล้ๆกันนะครับไม่ห่างกันสำหรับร้านอะไหล่รถยนต์ที่มีอะไหล่รถยนต์มากมายน้ำมันเครื่องทุกชนิดไส้กรองน้ำมันเครื่องไส้กรองอากาศนะครับหรือว่าจะเป็นแบตเตอรี่รถยนต์หลากหลายยี่ห้อนะครับสายพานเครื่องยนต์ก็มีโชคอัพก็อย่างครับลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างเชิญที่ลูกเรืองอะไรยนต์นะครับบริการกันอยู่ที่ถนนกาญจนวนิชปากซอยใหญ่เจียมบางดานสงขลา0813574245ดวงตาคงทองอยากเจอคนจริงใจสอนสินชัยหัวหน้าผู้บ่าวแนวนะฮะยังไงถ้าไม่ใช่ก็ต้องขออภัยนะครับสำหรับทางด้านของชำนาญบอกว่ามอบไปกับทางปลายนาทางริมคลองสำโรงด้วยนะครับก็ฟังกันเลยดีกว่าครับเพลงแรกสอนสินชัยวนาผู้บ่าวแนว

ฟังเพลงสนุกสนุกไม่ต้องคิดอะไรกันมากนะครับเพลงจังหวะโจ้โจ้จังหวะโจ้โจ้นี่ก็ฟังกันเป็นยาทางสมองก็ได้ไม่ต้องไปเที่ยววอลลี่กันถึงเรื่องราวของอยู่พรุ่งนี้มะรืนนี้นะสร้างความสุขกันเล็กๆก็ยังดีถ้าซีเรียสเกินไปเดี๋ยวโรคภัยต่างๆมันก็ต้องถามหานะครับเพราะอยู่กันเหมือนกับว่าเรานี่ยาที่วิเศษสุดในโลกก็คือเนี่ยฮะก็บอกว่าการออกกำลังกายนี่แหละนะครับถ้าขยับได้ก็ต้องขยับเข้ามาส่วนไอ้หัวหน้าแก๊งมรณะมี4โรคก็คือทั้งหัวใจทั้งมะเร็งสมองเสื่อมเบาหวานต่างๆเหล่านี้มันก็อยู่เวียนๆใกล้ๆกันอยู่แล้วแต่อย่างไรก็ตามครับแล้วก็มาฟังเพลงกันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์กันเลยทีเดียวนะครับสำหรับเพลงเก่าเราชอบนะฮะมันมีบทกลอนมาฝากมาแถมบอกอยู่ได้ไม่นานถึงวันศุกร์นะท่านอาจจะสนุกไม่ทนถึงวันเสาร์อาจป่วยไข้วันอาทิตย์คิดดูเอาจันทร์อังคารอาจจะเศร้าเช้ายันเย็นเอาแน่นอนได้หรือคือมนุษย์จะวันพุธพฤหัสอย่าขัดขืนช่วงชีวิตขีดขั้นแค่วันคืนหลับหรือตื่นฟื้นหรือตายง่ายนิดเดียวนะครับบางคนนอนนอนนี่ก็ไปกันเลยเพราะฉะนั้นคนฟังเพลงในรุ่นเรานี่โอ้โหเรียกว่าอยู่มาได้ถึงวันนี้ก็กำไรชีวิตนะกำไรชีวิตก็คือคนที่60เลยขึ้นมานี่ก็ถือว่าไปวัดดวงเราข้างหน้าแต่การดูแลสุขภาพนั้นต้องมาก่อนนะครับฟังเพลงก่อนนอนดีกว่านะฮะสำหรับเรื่องราวของเพลงรักของทูลทองใจอยู่ตรงนี้นั่นก็เป็นเพลงซึ่งเรียกว่าไทยสากลนะฮะจะฟังเป็นลูกทุ่งก็ได้ลูกกรุงก็ดีหรือว่าจะเป็นเพลงที่ขอลูกทุ่งก็ชอบลูกกรุงก็ชอบไทยสากลก็ดีกว่านะครับจูบมัดจำนะหรือว่าจะเป็นเพลงอ่านหัวใจแล้วก็มาฟังอาจารย์ชัยเมืองสิงห์นี่ก็อยู่วงดนตรีเดียวกันกับทูลทองใจหรือน้อยทองใจนะครับก็ได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานจากเพลงรักใครไม่เท่าน้องโดยเฉพาะเพลงนางรองไพเราะจริงๆนะครับเพลงรักของทูลทองใจผลงานของครูประโยงมุกดาและก็ยังมีเพลงอื่นๆอย่างน้ำตาเทียนนะครับหรือว่าโปรดเถิดดวงใจของครูบุญจมินแต่ที่คุณขอมานี้หลายคนคงจะซึ่งกันนะครับสำหรับทางด้านจูบมัดจำนะฮะผมก็พยายามที่จะหาผู้ประพันธ์จูบมัดจำรู้สึกจะเป็นเพลงของครูที่เป็นครูเพลงศิลปินแห่งชาติหรือเปล่าแต่อ่านหัวใจของครูร้อยแก้วรักไทยนะครับสำหรับเพลงที่คุณขอมานั้นนะเราให้ฟังกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกสำหรับทางซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลานะครับพร้อมแล้วก็ฟังเพลงรักของทูลทองใจเพลงแรกครับจูบมัดจำ

ก็เป็นศิลปินแห่งชาตินะครับมีเพลงกันมากหลายนะฮะเป็นพันเพลงสำหรับเพลงบากมายหลายแนวของอาจารย์ชายเมืองสิงห์สมเสียรพานทองศิลปินแห่งชาตินะครับก็เป็นเพลงชื่อว่าแม่ขนตาง่อนตอนนี้อยู่ในความดูแลของพี่ตีหรือนฤพลพานทองลูกชายอาจารย์ชายเมืองสิงห์ก็ขึ้นเวทีบ้างเช่นเดียวกันนะครับนั่งรถวีนแชร์กันไปในวัย90กันแล้วสำหรับ80กว่าในด้านของเพลงที่คุณฟังผ่านกันไปก็ร่วมกันอนุรักษ์งานเพลงลูกทุ่งทาง VR Radio 88.75 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมัยคาสุวิทย์ลุ่งเรืองอะไรยนต์และก็โรงไม้พนาพันธ์นะครับเยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีรับสั่งกันได้บริการถึงที่074311725โรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลานะครับ074314357ครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันนะมาเชื่องในช่วงท้ายๆที่เราคิดว่าต้องสั่งลาแฟนเพลงกับเพลงของครูสุรพลสมบัติเจริญนะครับเพลงที่ชื่อว่าเพลงนี้เพื่อแฟน